ติงเอรกาสุลายมันตายริมเปดุลุตเจลเปปุเนอเซอันติอดาปเน

วะเอาหนุดรอระไมเกรุดอถึงกับเอรังนองาวสมาดีกวาเอที่เริ่มปนได้กุงาวยอญะเลปุลาเอละคิดญะละเซตาวันนำปนเดปวนปะเดนุบายเซบุลันเซสวมเกลมันกมวงามิงกายตัวคุณเอาเลียงาวคิดต่องบังมันสังนันนายเนื้อเล็กคิดต่อปุลายนันโนอมัยไงเกียกโคดุกะลิปุนีลายเนื้อกันยาเนื้อไม่ถึงปั้มเพียงคุ้มรอดพิริยังปรังกอร์นายมีไอพีมาคายขยอร่าไรมาดังละลังเนื้อลายปดอกนเปงเอาขบเบอร์บอกมาเนื้อเดียปกายตะกิโซเดียตุเนื้อจารีโปมกายกรุณาหนุนตัวงาเกลาวัดกำลังกันอยู่ลวดนางเบรุนายญาก็ตุนางบอดินางคมรอบังบานารเนลสายยูร์กอปานายดอจุงายจารีติกายลันยักนารันเตียงกอนเรียงสกอปัญญายติกายตอลามุกินีมันนายอ

ปียวเบตุสวนบลัสนุรวนงาบังตบกอดาวันนาซีมวนเมมาวังเบบัตตาตบกอุณาสกอเซลวังเงามังไงมนวงารังเดปวนกลัมโปปะสวนอาดาตุรวนมวนโนปัง